0: สวัสดีครับ
1: อันนี้ฮัสซี่ย
2: ์ Hello how are you
3: 面对外国朋友不再有口难言和艾米一起学习实用单字让你外语马会通

0: 他们也都是离开父母远嫁他乡的掌上明珠。
1: สวัสดีค่ะดิฉันมีชื่อว่าลินจงแต่งงานมาอยู่ที่ประเทศไต้หวัน我从泰国嫁到台湾来我老公跟我婆婆都对我很好我喜欢台湾
0: 他们在台湾这块土地上努力的融入用心的学习让我们一同尊重保护疼爱这群勇敢的新住民以上广告由法务部提供。